0: ใช่ครับใช่ครับ
1: Lake Rose Rescue 1, dispatch.
2: Lake Rose Rescue 1.